0: สร็จแล้วจอดจอดลาโลโลเลยสั่นเลยรบาริฮังยัว
1: รักกันมาเลยล่ะ
0: รักกันมาแล้วสุรา